0: ด้วยยังไงว่าโลนัยนักหลอกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักร้ายบุ๋มไม่ยันเป็นดูกันไงจะวัดตัววันโ
1: ล Australian average the NT average